0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

ของฉันอาจมองไม่เห็นเหมือนว่าฉันเป็นคนเยือกเย็นแต่ฉันก็ทรมานทุกหัวใจ

ที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ่ม Pre-sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ่มเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 non-stop

0: ทุกความหมายอยู่จาก Hers นะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Morning Morning ชาว Flex นะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นอีก1วันในเช้าวันนี้อังคารที่18สิงหา18เดือน8วันนี้เลขสวยเหมือนกันนะเนี่ยเช้าวันนี้นะครับผมอยากฟังเพลงอะไรระหว่างที่ขับรถกันอยู่รถติดอยู่ที่ไหนกัน Request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อนส่งทุกคนถึงออฟฟิศอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาเกิน11โมงนะฮะ อ่ะก็ต้องบอกว่าเช้าๆเนี่ยรถก็อาจจะติดกันบ้างเล็กน้อยยังไงเวลาขับรถก็ค่อยๆขับกันเนาะเคยเป็นไหมครับบางทีเวลาเราออกสายแค่แบบ5นาที10นาทีแต่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยออกสาย10นาทีนะครับไปสาย1ชั่วโมงอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกคนแล้วมันเกิดขึ้นจริงด้วยกับการจราจรเช้าๆในกรุงเทพมหานครของเรานะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหม
2: ไม่ให้สอนท้าย
1: แต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรันThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุค ICE Original Gel Boy 2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
7: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
8: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
6: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ ICE ที่เดียวเท่านั้น
9: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idealize Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
10: Flex Leg Recommended
11: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: เป็นหนึ่งเพลงรักนะครับที่ถ่ายทอดอารมณ์แห่งความห่วงใยของคนที่แอบรักแล้วก็พร้อมดูแลใครสักคนเสมอเลยนะฮะเมโลดี้เพลงนี้คือสวยมากๆยิ่งได้เสียงร้องของวงมีนมาฟีเจอริ่งกับน้องไทยจาก Buzz Because of You I Shine นะครับสมบูรณ์แบบลงตัวมากๆเลยทีเดียวถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี To Hold You ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษจากวงมีนนะฮะกับ Mean To You Series ที่มีถึง4เพลงแล้วก็ชวนอีก4ศิลปินเนี่ยมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยนี่ก็คือ1ใน4เพลงนั้นเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้นะฮะกับ Flex Recommended ขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Lake Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: 1ชั่วโมงกับ FJ ญี่ปุ่นเช้าวันนี้ผ่านไปเรียบร้อยแหมไวเหมือนโกหกแต่มันคือเรื่องจริงยังมีเพลงเหลืออยู่ในเพลย์ลิสต์อีกเยอะอีกหลายเพลงเลยคือวันนี้เนี่ยคนรีเควสต์เพลงกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับยังไงจะทยอยจัดให้ได้ฟังกันนะ

0: ี๋ยวกลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องเบรกกันแป๊บเดียวไปฟังข่าวกันก่อนแล้วกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครส Black and Crab ลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: กรอบเพียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
1: ฮ้ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: กรอบเพียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 9วันนั้น If I นะฮะซิงเกิลจาก Yo Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธเปิดให้ตาม request เลยที่ส่งมาทาง Afflex Connect ของเราในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5มาอยู่กันกับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วนะฮะเช้าวันอังคารที่18สิงหาแบบนี้เป็นยังไงบ้างถึงออฟฟิศกันหรือยังนะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับมีอะไรเข้ามาก็ผ่านฉลุยไม่ต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในออฟฟิศได้กินของอร่อยๆทั้งวันด้วยแต่ยังไงชั่วโมงนี้นะครับขออัปเดต Flex Talk กันหน่อยละกันก็เพราะว่าคิวนี้เนี่ยเป็นคิวที่อุ๊ยสายเก่าต้องชอบแน่นอนเตรียมตัวกรี๊ดดังๆได้เลยเพราะว่าบอยกรุ๊ปสุดฮอตนะครับอย่าง P1 Harmony กำลังจะบุกมาที่ Flex 104.5มาเจอในช่วง Flex Talk ครับผม
1: wow.
0: บอกเลยว่าจะมานั่งกันที่สตูแบบสดๆพูดคุยกันตรงนี้เลยนะฮะไม่ได้มาเล่นๆแต่ว่าจะมาสปอยความสนุกแล้วก็มาชวนชาว Flex เนี่ยไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขากับ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองอีกด้วยฉะนั้นเหล่าพีซไทยคนไหนนะครับอยากจะมาเจอตัวจริงเสียงจริงแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยติดตามรายละเอียดเลยที่เพจของ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะต้องไปสะสมคอยเก็บไว้แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ ญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 MediaAddict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

และนี่คือขอวอนฟ้าซิงเกิลจากเนยซินโยริต้าเอ็กซ์มาทีมนั่นเองเป็นซิงเกิลที่40จากมาทีมแล้วทุกคนโอ้โหว้าวมากๆเลยนะฮะและแต่ละเพลงก็คือทำดีทำถึงทั้งนั้นซึ่งเพลงนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกของคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจจากความรักมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่หมดศรัทธาไม่หมดหวังในการได้พบใครสักคนที่รักกันอย่างจริงใจนะครับผมคือหลายๆทีแหละที่เราทุ่มเทหัวใจลงไปใช่ไหมเจอกับรักที่มันไม่สมหวังก็เลยมีคำถามกับตัวเองนะครับว่าต้องผิดหวังอีกกี่ครั้งถึงจะได้เจอกับคนที่ใช่ถึงจะมีคำถามถึงจะมีข้อสงสัยมีแบบ question mark ตัวใหญ่มากๆแต่เขาก็ยังไม่หมดศรัทธายังมีความหวังกับความรักอยู่แล้วก็เชื่อว่ายังมีความรักที่ดีรอเขาอยู่ตรงหน้าวันใดสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของฉันนี่แหละนะครับผมส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อนะฮะมี3ซิงเกิลนี้จัดเอาไว้แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: จบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10 10 45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากปานสอนนวัตนะฮะ Living Death ส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยู่กันชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายในช่วงเช้าวันนี้แล้วนะกับ FJ ญี่ปุ่นครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Yeah right. Flex Delivery. ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เดี๋ยวเรามารับสายผู้โชคดีดีกว่านะครับกับกิจกรรม Flex Delivery ของเรานะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อคุณอะไรครับ
2: ชื่อโมค่ะ
0: คุณโมยินดีด้วยนะฮะเป็นผู้โชคดีวันนี้คุณโมตอนนี้ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอยู่ที่ออฟฟิศค่ะ
0: อยู่แถวไหนครับเนี่ย
2: อยู่แถวพระราม3ค่ะ
0: พระราม3อ๋อโอเคก็เลยสาธรไปนิดนึงเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วปกติคุณโมเนี่ยฟัง Flex 104.5 ช่วงไหนบ่อยที่สุดครับ FJ คนไหนพูดชื่อมาเลยคุณโม
2: DJ Bam
0: FJ Bam โอเคก็จะเป็นช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้เนาะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงถ้าเกิดมีเวลาฝากช่วง FJ ญี่ปุ่นด้วยได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
0: บ่าย 2-5 โมงนะคุณโมนะกลับมาฟังผมได้นะ
2: โอเคค่ะ
0: โอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้รอรับได้เลยนะครับกับ Flex Delivery ของเรานะครับผมยินดีด้วยนะฮะ
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับคุณโมก็จะฟินกันยกออฟฟิศแน่นอนกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนเลยนะครับด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆ นะฮะดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆนะฮะเสิร์ฟไปพร้อมกับเจลาโต้จากมอลโต้เป็นคราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่เขาก็โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่มันเนียนนุ่มนะครับใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กคือบอกเลยว่าตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบแน่นอนกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดีเลยนะฮะยังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำด้วยแล้วก็ยาคูปีโป้ครับเป็นรสชาติยอดฮิตเลยที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่นะครับเคี้ยวหนึบหนับอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆก็ลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: คุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Leg Recommended This Week รักมักยากบัส Because of UI ชา

0: ติดตาม playlist ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ซิงเกิลใหม่จากเมอร์นะฮะที่ได้ Black Heart เนี่ยมาร่วมฟีเจอริงด้วยขึ้นใจ 3AM Call ส่งท้ายกันในช่วงนี้เลยกับ Flex Recommended อ่ะเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็น่าจะขับรถกันอยู่ใครที่เติม E20 อยู่แล้วมีบ้างไหมฮะคือบอกเลยว่าขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่มันดีที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ของเรานั่นเองกับบางจาก E20 S Evo นะครับตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Duo Purifier แล้วก็ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียเลยนะครับที่ผ่านมาตรฐาน Euro 5ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วก็ไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณด้วยฮะบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: เดี๋ยวก่อนจะไปในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้แน่นอนเรื่องของเงินทองโดยเฉพาะการออมเงินนะครับออมทั้งทีเนี่ยต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับผมก็เป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดใครสนใจฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดี๋ยวตอนนี้ญี่ปุ่นไปก่อนนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งเวลาเดิมเวลาปกติของปุ่นตอนบ่าย2นั่นเองแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ SJ Pluster ได้เลยนะครับมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ก็เพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท 29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: และที่จบไปเมื่อสักครู่นะครับไม่อยากให้เป็นข่าวจากไทม์ไทยนะครับเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง10 45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ FJ Patter ด้วยนะครับวันนี้ยิงยาวไปเลย3ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาแทน FJ ต้นด้วยในช่วงตอนแบบดึกๆหัวค่ำนะครับเดี๋ยวได้เจอกันอีกรอบแต่ว่าเอารอบนี้กันก่อนเนาะ3ชั่วโมงวันนี้นะฮะช่วงเช้าอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยครับช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเนาะที่เฟเวอร์ที่สุดเลยนะครับก็น่าจะเป็นไฮล็อกครับผมเป็นไงบ้างเหล่านักกีฬารีคัฟเวอรี่ทันหรือเปล่าครับ FJ Patter บอกเลยนะว่ารอบที่แล้ว FJ Patter เนี่ยลงไปแล้ว1รอบครับเกือบแบบตุย จริงๆแล้วนะครับกีฬาไฮล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่อาจจะต้องแบบมันเหมือนมันจะง่ายเนาะแต่จริงๆมันต้องฝึกซ้อมกันเยอะๆเนาะเพราะว่าด้วยสเตชันต่างๆรวมไปถึงวิธีการเทคนิคนะครับในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้เวลาที่น้อยที่สุดมันเหมือนเป็นการแข่งกับตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็พอทำเวลาได้น้อยเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคเนาะรวมไปถึงการฝึกซ้อมด้วยก็ดีใจกับทุกคนนะครับที่ลงแข่งในรอบนี้แล้วก็ได้เวลาที่ตัวเองพึงพอใจเนาะรวมไปถึงใครที่มีแผนอยากจะลงในรอบหน้าอ่ะอาจจะต้องฝึกไว้ตั้งแต่ต้นเลย FJ Patter บอกเลยนะครับว่าสเตชันวิ่งนี่แหละเป็นอะไรที่โหดที่สุดแล้วเพราะเราต้องวิ่งตั้งแต่แบบกิโลแรกนะฮะจนทำฐานแล้วก็กลับมาวิ่งต่อแล้วก็ทำฐานแล้วก็วิ่งต่อเรื่อยๆวนไปอย่างนี้นะฮะก็อยากให้ฝึกซ้อมกันเยอะๆนะฮะเอาล่ะครับวันนี้3ชั่วโมงอย่างที่บอกไปอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะฮะอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 มีThe Addict, Lido Connect, Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
2: ช่องวัน31และวันดี Original ร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
1: Lido Lighthouse

เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับฮาร์ดบอยเดอะยังวูฟและมิสเตอร์มิสฟอร์จูนบัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

พลงใหม่นะครับที่ FJ Putter เปิดให้ฟังกันด้วยนะครับขอแค่นี้จากปันครับผมเรียกว่าเป็นเพลงรักโรแมนติกนะครับที่อยากจะตะโกนออกไปว่าโคตรจะรักเลยนะฮะเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ครับในช่วง Flex Recommended ครับ Flex Next Hour และมื้อเที่ยงวันนี้นะครับ FJ Putter เตรียมเพลงไว้รอแล้วด้วยกับ3พี่นี้เลย

0: ั่วโมงหน้านะครับมีงานจากพ็อกซี่ครับผมขี้แงนะครับลูปชั้นชั่วโมงกลับมาจากเอเชียเซเว่นครับและดวงใจจากพามี่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมา Stay Tuned กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
7: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
8: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: รับสายเจ้าเตรียมชีได้เลยนะครับบอยกรุ๊ปสุดฮอต P1 Harmony จะบุกมานั่งท้องสดๆกับเราที่รายการ Flex Talk แล้วครับและแน่นอนนะฮะว่าเขาไม่ได้มากันเล่นๆแต่หนุ่มๆนะฮะจะมาสปอยความสนุกและชวนทุกคนไปลุยในคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาด้วยตัวเองครับคนไหนอยากเจอตัวจริงนะครับเสียงจริงของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจนะครับFlex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสม Flex Coin แล้วก็รีดีมเข้าสิทธิ์นะครับเข้ารับสิทธิ์เนาะเข้าพื้นที่ทางแอปพลิเคชัน Flex Connect กันด้วยนะจ๊ะ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
5: Me Strong
6: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความรู้หราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: ไว้เสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี
1: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: Flex 104.5

0: เฟสเดลิเวอรี่ขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอนโต้ครับเจลาโต้สัญชาติไทยที่ใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของไอศกรีมชีสเค้กนะครับตัดด้วยซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีคัมเบิลเนยหอมๆด้วยนะครับเพิ่มความกรุบๆในทุกๆคำและยาคูปีโป้นะครับรสชาติที่บอกเลยว่ายอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวลดเปรี้ยวอมหวานนะครับมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับมากๆเลยครับทุกคนพร้อมฟินนะครับยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่ใครอยากได้เมนูทั้งหมดที่เอฟเจพัตเตอร์พูดไปนี้นะฮะทั้งหมดแบบว่าฟรีเลยแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 แล้วครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ภพธร X มาทีมนะครับที่จบไปเมื่อสักครู่ด้วยกับเพลงที่มีชื่อว่าตรงกับใจครับผมเพลงที่ FJ Patter นะฮะเปิดเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้เลยในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ
1: ไหน
0: เรียกว่าเป็นเพลงลิสต์นะครับเรียกว่าเป็นลิสต์ที่อยู่ในงานแต่งเนาะเป็นเพลงที
1: ่ wow.
0: มีความหมายโดนใจนะครับกับการมีชีวิตคู่เรียกว่ากินใจเหลือเกินนะครับเปิดได้เลยเพลงนี้นะครับร้องไห้แน่นอน เอาล่ะครับทุกคนครับวันนี้อยู่กันไปยาวๆจนถึงบ่าย2โมงเลยนะครับในช่วงของ FJ Patter ครับผมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับที่ Flex 104.5 นะ
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้ชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่แอป Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
6: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: Flex Lake recommended.
6: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: งเกิลใหม่ที่แนะนำให้ฟังกันด้วยนะครับถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีจากวงมีนนะครับฟีดกับไทยออฟบัสบีคอตออฟยูไอชายนั่นเองครับและนี่ก็คือเพลงใหม่นะฮะที่เอฟเจพัตเตอร์เปิดให้ฟังในช่วงเฟกเรคคอมเมนเด็ดครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากครับ
1: Flex Recommended Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ว้าวว
0: ัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบรรยากาศจากซีรีส์แดงใบเล่บุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่เดอะเอ็กซ์เพียนครับพาคุณย้อนวัยไปกับประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ตะการตาที่จะพาทุกคนนะครับย้อนไปกับบรรยากาศของยุคแดงใบเล่แบบจัดเต็มพบกับเหล่านักแสดงนะครับจากซีรีส์แดงใบเล่ไม่ว่าจะเป็นจีสุธิลักษณ์ไบนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์โมดวิสรุตแม็กเจนมานะและบิ๊กดีเจอราดครับในวันที่19จนถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะฮะที่ซีคอนฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ยกทัพความสนุกแบบจัดเต็มขนาดนี้แฟนๆซีรีส์แดงใบเล่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มองหน้านะครับมี3เพลงนี้หล่อเป็นเพื่อนอยู่ด้วยครับ

0: ีนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับไม่ใช่เรื่องถนัดจากธันวาครับผมเพื่อนเตือนแล้วจากแจสมินิก้าไกลแค่ไหนคือใกล้จากเกสโนวาด้วยนะครับชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหัวค่ำเลยนะครับ 20:00 ถึง 21:00 วันนี้มาแทน FJ ต้นนะครับฝากไว้ด้วยฝากให้ทุกคนมาแบบว่าให้ฟังกันต่อด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวส่งเข้านอนแบบหวานๆช่ำๆเลยวันนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเทพเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
4: โดยการละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10 45 Non-stop music 10 play hit 45นาที

0: 10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5กลับมาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะฮะหลังจากที่เจอกันไปแล้วเมื่อเช้านี้เจอกับญี่ปุ่นครับผม FJ ญี่ปุ่นเองมารายงานตัวเรียบร้อยเวลาปกตินะครับบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นวันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคมนั่นเองอยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มๆเลยตอนนี้หลายคนก็น่าจะกำลังทำงานกันอยู่แน่นอนหรืออาจจะขับรถกันอยู่เดินทางกันนะฮะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจาก Bogey Lion กับ Wing WonExchange นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ปุ่นก็ไถฟีดของ TikTok ไปตามปกตินะครับแล้วก็ไปเจอคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปของคนที่น่าจะเลิกกับแฟนมาสักพักแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้เหมือนกับได้ยินเพลงนี้ของโบกี้อ่ะวิงวอนอ่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นว่าฉันก็สดใสของฉันอยู่ดีๆจนได้ฟังเพลงนี้ก็คือร้องไห้โหร้องไห้แบบว่าหนักมากๆเลยคือจะบอกว่าเพลงบางเพลงนะครับเวลาที่เราฟังเนี่ยมันก็ทัชใจโดนใจมากๆเลยเนาะจนบางทีเนี่ยไอความรู้สึกต่างๆที่มันเคยหลบอยู่ข้างในซ่อนอยู่ในใจของเรามันก็โดนปลดปล่อยออกมาอีกครั้งนึงผ่านเสียงเพลงนี่แหละเอาล่ะชั่วโมงแรกแบบนี้นะครับผมก็มี Flex Talk มาอัปเดตกันเล็กน้อยใครที่เป็นสายเก่าเนี่ยเตรียมตัวกรี๊ดดังๆได้เลยกับบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony ทุกคนกำลังจะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเรานะครับที่ Flex Talk แน่นอนนะครับว่ามาถึงขั้น Flex Talk ไม่ได้มาแบบเล่นๆแน่นอนแต่หนุ่มๆก็จะมาสปอยความสนุกมาชวนทุกคนเนี่ยไปมันด้วยกันกับคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองเลยทีเดียวเราพีซไทยคนไหนอยากเจอตัวจริงเสียงจริงที่หน้าสตูดิโอของเรานะฮะติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
2: Me Strong
3: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวล นุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core เทคโนโลยีเพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอชีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
4: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
5: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
6: Flex Lake recommended.

ากขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญจำวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: มีเพลงรักปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ร้องตามกันแล้วนะฮะสำหรับหนุ่มคนนี้ที่เขาบอกกันว่าเป็นหัวใจเพลงเศร้านะกันชาลีกับเพลงนี้เลยนะฮะส่วนหนึ่งของชีวิต A Part of Me ส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended
1: Flex Recommended Flex

0: ี๋ยวตอนนี้เบรกไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวนะฮะกลับมาต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: ก็เคลียวเคียวโปเต้
3: อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
5: ฮ้ IC วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
2: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

0: าทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้ 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: ดี
1: ฟังกันแบบว่ายาวๆเพลินๆกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากพี่ๆ Tattoo Color ขอให้เราทั้งคู่โชคดี Good luck to the both of us ที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ทุกคนปุ่นจะได้เจอกับพี่ๆ Tattoo Color แล้วนะฮะในช่วง Flex Talk นี่แหละคือบอกเลยว่าพี่ๆเขาจะมาพูดถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วนะครับจะเป็นคอนเสิร์ตที่รวมเอาเรื่องราวตลอด20ปีเลยนะในวงการเพลงของ Tattoo Color เอาไว้รับรองว่าพิเศษแน่นอนเอาล่ะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงที่2แล้วในช่วงบ่ายวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็ request กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะครับก่อนที่จะเลิกงานแล้วก็กลับบ้านกันเนาะแม่พูดถึงคอนเสิร์ตก็ยังมีอีก1คอนเสิร์ตที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดกันกับ Lilo Live House Nostalgia Replay Present Audi ครับผมอยากชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมย้อนทุกความทรงจำไปกับเพลงของ Audi ด้วยกันในค่ำคืนที่จะพาคุณกลับไปยังช่วงเวลาที่เคยยิ้มเคยคิดถึงนะครับแล้วก็เคยเติบโตไปพร้อมกับเสียงเพลง26กันยานี้ที่ Lido Connect Hall 2นะใครอยากจะมาร่วมกันในค่ำคืนนั้นบัตรเนี่ยบอกว่าราคาน่ารักมากๆ 1,200 บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับกดบัตรได้เลยที่ Ticket Melon
2: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
7: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28 สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip กลุ๊ป Pre-Sale 29 สิงหาที่ Trip และกลุ๊ปเท่านั้นและรอบทั่วไป30หาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
8: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
9: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
10: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
8: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
10: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
8: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน 31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
11: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ียงจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Flex Lake recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้กันเป็น1เพลงที่โอ้โหมาแรงมากๆเลยนะครับเป็นงานจากเมอร์ฟีเจอริงกับ Black Heart ขึ้นใจ 3AM Call คือต้องบอกว่าเพลงนี้นะทุกวันนี้วัยรุ่น Gen Z ฟังกันเยอะมากๆก็เลยเอามาฝากชาว Flex ให้อัปเดตกันนะครับใน Flex Recommendedขอบคุณด้วยนะฮะช่วงนี้บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในหน้าฝนกันนะครับบางวันโอ้โหฝนตกลงมาแบบหนักมากๆเวลาขับรถก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องถนนลื่นนะครับมั่นใจได้เลยถ้ามีดันหลบกับโปรสู้ฝนทั้งเกาะถนนทั้งกันรถครบจบในโปรเดียวทุกคน wow. เพียงซื้อยางดันหลบครบ4เส้นนะฮะรับฟรีร่มกอล์ฟดันหลบขนาด30นิ้วมูลค่า690บาททันทีพร้อมประกันยางฟรี120วันครับเมื่อซื้อรุ่นที่ร่วมรายการแล้วก็ยังสามารถเลือกผ่อน 0% นาน6เดือนกับธนาคารที่ร่วมรายการได้อีกด้วยพิเศษมากๆเลยนะฮะโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคมนี้แล้วหรือจนกว่าของจะหมดแวะไปได้เลยนะครับที่ร้านดันหลบช็อปทั่วประเทศทุกสาขาที่ร่วมรายการนะฮะตรวจสอบรายชื่อร้านค้าและรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dunloptire.co.th หรือว่า Facebook Fanpage Dunlop Tire Thailand นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะมีคนบอกว่าคิดถึงเสียงของซาร่าสโลล่าก็เลยเลือกเอาซิงเกิลนี้มาให้ได้ฟังกันหน้าที่ฉัน If You Don't Mind นะครับจากซาร่าสโลล่านั่นเองใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แต่ว่าตอนนี้ไปเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนไปฟังข่าวกันก่อนแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรันThailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
1: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
5: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้ว

รักฉันให้เท่าคนเก่าก็พออันแฟร์ซิงเกิลจากมีนฟีเจอริ่งกับแอมอัจฉริยานะฮะส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 แล้วก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วของ FJ ญี่ปุ่นด้วยแม่พูดถึงวงมีนนะครับก็เป็นวงที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเพลงที่คนร้องตามกันได้เยอะมากๆหลายเพลงเลยแล้วเดี๋ยวจะมีการทัวร์

0: คอนเสิร์ตครั้งสำคัญของวงมีนนะครับกับ Mean to You Tour ที่ก็จะไปทั้ง4ภาค4จังหวัดเลยทั้งภาคกลางภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้อะไรแบบนี้ใครสนใจอยากจะไปสนุกด้วยกันนะครับก็เข้าไปกดบัตรกันได้ที่ I Have Ticket แต่แอบบอกว่าที่กรุงเทพเนี่ยเต็มหมดเรียบร้อยก็เหลืออีก3ภาคเนาะต้องรีบเข้าไปดูกันหน่อยนะฮะ
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: กิจกรรมดีๆที่เราก็แจกความฟินกันตลอดทั้งปีแน่นอนทุกคนกับ Flex Delivery นะครับผมใครที่เคยมาลงทะเบียนกันแล้วก็ยังสามารถฟังผ่านแอปเก็บสะสมคอยแล้วก็มารีดีมได้อยู่ส่วนใครยังไม่เคยนะอยากจะให้ลองเผื่อคุณจะเป็นผู้โชคดีกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้สิงหาคมเนี่ยเราส่งความฟินยกออฟฟิศกันเลยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงรับรองเลยว่าถูกใจคอกาแฟนมแน่นอนรสชาติคือแบบนุ่มๆเลยดื่มง่ายนะครับทานคู่กับอะไรก็เข้ากันผมลองมาแล้วและสำหรับคอกาแฟตัวจริงเนี่ยผมขอแนะนำเป็นกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บรับรองว่าได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บรสชาติก็ต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมมากๆเลยนะฮะเราส่งไปพร้อมกับเจลาโต้จากโมโต้คือร้านนี้เป็นคราฟต์เจลาโต้สัญชาติไทยนะครับที่เขาก็อยู่มานานมีรสโอโหเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้วัตถุดิบแบบพรีเมียมกันด้วยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับแล้วก็ยาคูปีโป้ใครอยากฟินแบบฟรีๆลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วนะครับจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Flex Recommended This Week If You Don't Mean It ถ้าไม่คิดอย่าทำ

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: แอฟจาญี่ปุ่นขอส่งความฟินกับเจลาโต้จากมอโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มเข้มข้นใช้วัตถุดิบพรีเมียมกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบกับความละมุนของชีสเค้กตัดกับซอสสตรอเบอรี่เปรี้ยวหวานกำลังดียังมีครัมเบิลเนยหอมๆเพิ่มความกรุบในทุกคำและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตที่นำนมเปรี้ยวรสเปรี้ยวอมหวานมาปั่นเป็นเนื้อเจลาโต้เนียนนุ่มท็อปด้วยปีโป้ชิ้นใหญ่เคี้ยวหนึบหนับพร้อมฟินยกออฟฟิศไปกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟตั้งแต่เปิดกระป๋องใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ App Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีจาก Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake recommended.

เป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าค่อยๆพัฒนากันไปเริ่มต้นจากอาจจะแบบธรรมดาไม่ได้หวือหวาไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากมายแต่พออยู่กันไปนะครับมันกลายเป็นความผูกพันที่มันลึกขึ้นเรื่อยๆจนมองไปถึงอนาคตเลยว่าอยากจะมีแค่เธอคนเดียวอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วนะฮะหนึ่งเพลงจากปันสอนนวัตขอแค่นี้ forever and ever ก็เป็นหนึ่งแทร็กจาก EP while I'm away ที่ปล่อยออกมาระหว่างที่น้องปันเขาบวชอยู่มีทั้งหมด3เพลงนะครับเราก็เปิดให้ฟังกันทุกเพลงเลยนะรวมไปถึงเพลงนี้ด้วยส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour อ่ะเผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ5โมงกันแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาเลิกงานแล้วด้วยทุกคนดีใจกับทุกคนด้วยนะครับผม wow. แล้วเดี๋ยวยังไงอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะฮะชั่วโมงหน้าใครที่ request เพลงอะไรเข้ามายังไม่ได้ฟังเนี่ยเวลาหมดจริงๆส่งต่อให้กับ FJ Zen เปิดให้ฟังกันนะครับ

มี3เพลงนี้มารออยู่แล้วนะแล้วก็วันนี้ Flex Talk เวลาทุ่มตรงอย่าลืมติดตามความสนุกสนานกับ2หนุ่ม Rooftop ด้วยที่ก็มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่นะฮะอยากรู้จักไม่รู้จบบอกเลยว่า2คนนี้สนุกสนานแน่นอนเป็น2หนุ่มศิลปินอารมณ์ดีอยู่แล้วกับ FJ Sen นะครับผมทุ่มตรงเป็นต้นไปทาง Flex 104.5 แล้วก็ไลฟ์ด้วยที่ YouTube Facebook Flex Connect ของเรานั่นเองวันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมนะครับผม

0: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า Event Pop AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

ไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอน

ผลงานจาก ETC ค่ะนี่คือไม่อยากให้เป็นฝันในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะเวลานี้ก็ไม่น่าจะมีใครกำลังฝันอยู่เท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงเลิกงานแล้วตื่นแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องมันก็เริ่มติดหลังจากช่วงใกล้ๆเลิกงานนี่แหละเนาะวันนี้วันอังคารนะคะทุกคนเรามีช่วง Flex Talk ด้วยเดี๋ยวรอเจอกับ Rooftop ได้เลยในช่วงหลัง 1 ทุ่มเป็นต้นไปทุกคนรอเจอเลยเพราะว่าเซนว่านานเกินไปละที่เราไม่ได้เจอกับทั้งคู่นะคะดูโอ Rooftop นะคะเดี๋ยววันนี้มาติดตามเบื้องลึกเบื้องหลังทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเพลงที่หลายคนอยากรู้จักนะคะอยากรู้จักไม่รู้จบ Endless You วันนี้ติดตามหลัง 1 ทุ่มในช่วง Flex Talk กับ FJ Sen ค่ะส่วนตารางอัปเดต Flex Talk สัปดาห์นี้โอ้โหแน่นๆเลยนะทุกคนเข้าไปดูในโซเชียลของเราได้นะคะมีทั้งหมด4คิวตลอดทั้งสัปดาห์มีวันนี้ Rooftop ใช่มั้ยวันที่19วันพรุ่งนี้มี Tattoo Colorแล้วก็หลังจากนั้น P1 Harmony มา21ในช่วง 4:45 นะ21สิงหานะคะแล้วก็วันเดียวกันเลยมี Circle ทุกคนรอติดตามได้เลยรับรองว่าสนุก 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lidl Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: แมสก์ออนจากเทสสมาชิกทั้ง5สาวนะคะที่มีทั้งน้องอายุมิน้องเจ้าจอมน้องลียาน้องจันเจ้าแล้วก็น้องโตเกียว5คนมารวมตัวกันแล้วก็คือโอ้โหความสามารถเกินอายุไปมากจริงๆนะคะนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลซึ่งก่อนหน้านี้น้องๆวงเทสเขาก็ปล่อยเป็นพรีเดบิวต์ซิงเกิลมาให้พวกเราได้ทำความรู้จักกันละตอนนี้ก็รู้จักตัวตนของน้องๆมากขึ้นแล้วก็เตรียมเลยรอค้นพบความประหลาดใจว่าทำไมสาวน้อย5คนถึงทำได้ขนาดนี้ในผลงานต่อไปหลังจากนี้ด้วยนะคะแนะนำกันค่ะกับ Mask On Single จาก Test ในช่วง Flex Recommended ที่ต้องขอขอบคุณบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ท้ายชั่วโมงนี้มาเติมสาระกันหน่อยค่ะทุกคนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะถ้าจะมีพื้นฐานการเงินที่ดีเราต้องรู้จักออมเงินด้วยนะซึ่งจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากเนี่ยเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจค่ะฝากได้แล้ววันนี้นะทุกคนที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคมนี้ปี2569นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันผ่านทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชั่วโมงหน้าอยู่กับ FJ Zen นะคะเดี๋ยวใจดีเปิดให้ทุกเพลงที่อยากฟังรวมถึง3เพลงนี้ค่ะที่ Flex 104.5 ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
0: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีสเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: สื่อโดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
4: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ชอบใส่ใจจากแบม1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ยังอยู่กับ FJ Zen นะคะไปไหนไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รอ Rooftop อยู่เดี๋ยวเจอกันกับ2หนุ่มนะคะบีบแล้วก็โก้เนาะในช่วงหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้เราคุยกันทุกช่องทางเนาะอยากจะทักทายกันผ่านทางหน้าจอก็ไลฟ์ของเราที่ Flex Connect นะคะ YouTube แล้วก็ Facebook เราไลฟ์แน่ๆแล้วก็มีตรงนี้ด้วยไลฟ์สตูดิโอที่ Lido Connect นะคะแวะมาเจอกันได้ตั้งแต่1ทุ่มเดี๋ยวต้นชั่วโมงเซนเปิดเพลงล่าสุดของพวกเขาอยากรู้จักไม่รู้จบให้ฟังแล้วก็เจอพร้อมๆกันในช่วง Flex Talk ได้เลยส่วนอีก1วันที่ขอฝากเอาไว้หน่อยอัปเดตเลยค่ะสายเก่าเตรียมกรี๊ดนะบอยกรุ๊ปสุดฮอตอย่าง P1 Harmony เนี่ยเขาก็จะบุกมานั่งทอล์กสดๆกับเราในรายการ Flex Talk เหมือนกันและแน่นอนว่าไม่ได้มาเล่นๆหนุ่มๆเขาจะมาสปอยความสนุกชวนทุกคนไปลุยคอนเสิร์ตใหญ่นะคะ Be Unique in Bangkok ด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นทุกๆคนถ้าอยากจะเจอตัวจริงสิ่งจริงของพวกเขากันแบบสดๆหน้าสตูดิโอก็ติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect ที่เดิมที่เดียวเท่านั้นเลยค่ะสะสมคอยแล้วก็ไปรีดีมสิทธิ์กันมาเจอกับพวกเขาที่นี่ Flex 104.5
1: 1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่
6: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไร้นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

0: ้าเขาดูแลเธอไม่ดีวง Mean featuring กับ Thai of Bus นะคะนี่คือ Flex Recommended ที่ไม่ต้องแนะนำอะไรเยอะล่าสุดก็อย่างที่บอกไปทุกคน Mean เขากำลังจะมีทัวร์คอนเสิร์ตแบบทั่วไทยก็กระจายไปใน4จุดหลักๆนะคะกรุงเทพนี่ Sold Out เรียบร้อยสำหรับ2รอบที่ขยายรอบมาแล้วนะเพิ่มรอบมาแล้วนะคะก็ยังหมดเกลี้ยงเลยยังไงก็เผื่อทุกคนเซนไม่แน่ใจว่าจุดอื่นๆเนี่ยยังมีบัตรอยู่ไหมนะที่รู้เลยก็จะมีที่ที่หาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีที่เชียงใหม่มีอุดรใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งdestination จะเรียกว่าเป็น3จังหวัดที่เป็นเหมือนเมืองหลักก็ได้นะก็เหมือนไปเที่ยวได้นะคะใครอยากจะปักหมุดไปเที่ยวที่ไหนพร้อมกับไปดูคอนเสิร์ตของวงมีนก็เข้าไปติดตามรายละเอียดกันดูนะคะนี่คือ Flex Recommended แนะนำต่อเลยกับคอนเสิร์ต Mean to You Tour
1: Flex Next Hour
0: เรามองหน้าในช่วง Flex Talk นะคะทุกคนจะได้อยู่ในจักรวาลของคนคลั่งรักในแบบฉบับของ Rooftop ไปด้วยกัน

0: รักเนาะเป็นเพลงที่เหมือนกับบอกคนคนหนึ่งว่าเฮ้ยเธอยังมีเรื่องให้ฉันตกหลุมรักได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็เป็นการอยากรู้จักเขาแบบไม่รู้จบนะคะนี่คือซิงเกิลจาก Rooftop ที่เดี๋ยววันนี้เราได้มาเจอกับทั้งสองคนในช่วง Flex Talk นะอยากรู้จักไม่รู้จบนะคะรอฟังกันสดๆที่นี่ Flex 104.5 ชั่วโมงหน้ากับ Rooftop ค่ะ
1: Flex Next Hour
2: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
3: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
4: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
2: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
3: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
4: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
2: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบนรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่ทุกวันพุธและพฤหัสบดีเวลา20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
5: เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนท์กดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทาง Event Pop แล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arenaสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: ดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลมาม่าโอเคแบล็กแอนด์ครับและชิลลี่คาโบนาราม
1: าแล้วนะคะช่วงเซ็กทอล์กกับ FJ เซนในวันนี้นะคะที่เราเจอกันในเวลาแบบกำลังดีเลยนะ 1:12 นาทีทุกคนต้อนรับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงที่เรากำลังจะได้เจอกับวงดนตรีดูโอที่เป็นเจ้าของเพลงรักฮิวใจเจ้าของประโยคคำถามสุดคลาสสิกที่คนทั้งประเทศร้องตามได้อะแล้วก็จำชื่อเพลงได้ด้วยทั้งที่ชื่อเพลงเขายาวมากอย่างคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหนนี่คือชื่อเพลงของเขาแล้วก็มีเพลงฮิตอีกมากมายนะคะมีประโยคบอกเล่าอย่างเธอไม่ต้องน่ารักทุกวันก็ได้นะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าชื่อเพลงของวงที่เป็นดูโอคู่หูวันนี้ที่มาอยู่กับ Flex Royce 4.5 ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆเลยนั่นก็คือ Rooftop นั่นเองแต่ก่อนที่จะได้ไปเจอกับเขาทั้ง2คนกันแบบสดๆที่นี่นะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ เขาอยากทำหน้าที่หลากหลายนะคะอ่ะยืนยันได้แล้วนะคะว่าศิลปิน1ใน

0: ศิลปินที่วันนี้เขามาด้วยกันเนี่ยคือเขาเคยเป็นดีเจด้วยไงเขาอยากจะมาเป็น FJ ด้วยแต่วันนี้ไม่ให้อยู่ในฐานะศิลปินนั่งอยู่ตรงข้าม FJ เสร็จแล้วต้อนรับกันเลยรู้ก่อน
1: ขอบคุณมากเลยนะคนมาเป็นหมื่นเลยเนี่
0: ย
1: ฟังอยากเสียงปรบมือ
2: ประตูล้นหลาม
0: อันนี้พี่ต้องแอดเข้ามามันเลิศอยู่นะ
2: ดีไหม
1: เส
2: ีย
1: งมันใหญ่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ันใหญ่มันใหญ่แล้วก็แบบแทบจะไม่ต้องเหลือเวลาให้เราคุยกันแล้วอ่ะ
2: มันยาว
1: ใหญ่แล้วมัน
2: ยาวด้วย
1: ยาวคืออันนึงประมาณเท่าไหร่20วิ
3: 30วิได้ใช่เลย
0: โอ้ขอบคุณที่เฟดให้นะคะวันนี้มาเจอกันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยก็มีเพลงใหม่ที่น่ารักที่สุดแล้วก็เป็นเพลงที่หลายๆคนยกให้เป็นเพลงโปรดในทุกวันนี้แบบอันดับหนึ่งเลยพี่ไปอ่านเจอคอมเมนต์มาแต่ว่าก็ใช่จริงจริงจริงไม่ได้พิมพ์เองใช่ไหมคอมเมนต์นั้น
2: โอ้ยอย่าไปบอกเขาดีครับคือว่าจะเนียนๆซะหน่อย
0: อยากรู้จักไม่รู้จบวันนี้เอาเป็นว่าเหมือนเรายังไม่รู้จักกันต้องแนะนำตัวยังไงดีอะทักทายหน่อยได้ไหมคะ
4: สวัสดีชาวเฟล็กซ์ทุกๆคนครับ
0: ของ
4: พวกเรามีชื่อว่าวงรูฟท็อป
2: เป็นวงดูโอหน้าใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์กับเพลงนี้เลยครับใช่
4: จากค่ายเลิฟอีสนะครับ
0: ค่ะ
2: คนนี้ชื่อบีฟครับ
4: คนนี้ชื่อโก้นะครับ
0: โอเคคนนี้บีฟคนนี้โก้
2: ใช่
0: ใครที่ตอนนี้ขับรถอยู่อยากจะเห็นว่าบีฟกับโก้หน้าตาเป็นยังไงเปิดไลฟ์ของเราดูได้ผ่านทาง Flex Connect นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาทักทายแฟนๆที่อยู่ในทุกช่องทางรวมถึงที่ไลฟ์สตูดิโอตรงนี้ด้วยเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องเพลงบีฟกับโก้อัปเดตนิดนึงได้ไหมช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างนอกจากเรื่องเพลงใหม่แล้วกำลังอินหรือว่าใช้เวลากับอะไรมากเป็นพิเศษไหม
2: ช่วงนี้อ่ะครับ
0: โ
2: อ้ช่วงนี้กิจกรรมใหม่เพิ่งเข้าครับ
0: คือ
2: พี่ก็บอกครับ
0: ร
2: อใช่ใช่ใช่ใช่พี่ก็บอกพี่ก็บอก
0: เหนื่อยไหม
2: พี่ชายเขาอินสนุกดีครับมันเหมือนเราเหมือนเป็นกิจกรรมที่ถ้าเทียบกับบีว่าบีเป็นคนออกกำลังกายแบบมีเตะบอลมีเทนนิสมีบาสอาจจะเป็นกีฬาที่อินเทนส์อยู่แล้วพี่ก็บอกแหละจะแบบว่าเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วแต่ว่าเราได้เจอคนที่เราแบบเฮ้ยปกติเราไม่ได้ตีด้วยอย่างพี่ชายอย่างเงี้ยพี่ชายก็ไม่ได้เล่นกีฬาบ่อยมากแต่เขามาชอบพิคเกอร์บอลก็ทำให้เราได้เล่นด้วยกันอะไรเงี้ย
0: ก็ได้รู้จักเขาแบบไม่รู้จบ
2: ใช่ได้รู้เฮ้ยพี่ชายเล่นพิคเกอร์บอลได้ด้วยเหรอเนี่ย
0: อะไรแบบนั้น
2: ใช่
0: แล้วชวนคนข้างๆไปเล่นไหม
4: คนนี้เหรอครับไปอยู่สองสามที
0: โอเคไม่ใช่ทางของเราหรอกก็หรือเราไปทำอะไรแล้วกำลังอินกับอะไร
4: มันไกลอ่ะไม่ตอนนี้เขาอิน
0: กอ
4: ล์ฟแถวบ้าน
0: ตีกอล์ฟ
4: ใช่แต
0: ่ตีกอล์ฟยังไงให้ผิวขาวแบบเนี้ย
4: ตีแต่ไนท์ครับ
2: กลับไปได้ไปเนี่ย
0: ฮะอ๋อโอเค
4: ก็เลี่ยงเวลาเจอแดดนิดนึง
0: ช่วงนี้ก็คืออินกับกอล์ฟ
4: ใช่แล้วก็ใช้ถ้าถามว่าใช้เวลากับอะไรมากก็ใช้เวลากับแมวมากอยู่นะครับใช่
2: แมว
4: ใช้เวลากับแมวมาก
0: แป๊บนึงคือรู้จักกันมานานยังมีเอ้าหรอคือเหมือนบางเรื่องก็คือเราก็ยังรู้จักกันไม่จบเลย
2: คือเปลี่ยนก็เปลี่ยนจริงๆเพลงนี้มันดีมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอยิ่งมีเพลงนี้ยิ่งรู้สึกว่าเออมีอะไรให้รู้จักกันทุกวันเลยเพราะว่าขนาดรู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วอะ
0: uh-huh.
2: ก็ยังอ้อเหรอมีอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆนะครับมันก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
0: แต่ไม่ใช่เป็นไวบ์ของการจีบกันนะทุกคนที่เขาเป็นเพื่อนกันนะหรือยังไงนะ
4: ครับ
2: ครับ
4: ครับ
0: ก็แบบอุ้ยดีจังเลยความรู้สึก
2: เราไปทางนั้นเลย
4: จนถึงตอนนี้ล่าสุดยังอัปเดตว่ายังเป็นเพื่อนกัน
0: ยังเป็นเพื่อนกัน
2: นี่อัปเดตสถานะสะดุ้ย
0: ขอบคุณพี่ดารา
4: เลยจากนี้ไปก็ยังไม่แน่ให้เป็นเรื่องของอนาคต
2: นี่
0: พี่ชอบนะมันทำให้เราแบบต้องติดตามเราทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาเนาะต้องเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าจริงๆอย่างโก้เองเขาก็มีหลายบทบาทมากเขาทำได้หมดครบเลย
2: ใช่ครับ
0: อืมนะคะแต่ว่าอัปเดตล่าสุดก็คือยังสนิทแล้วก็รักกันดีมีผลงานมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ฟังกันอย่างเพลงนี้ก็คือใกล้จะ 600,000 แล้วนะ
2: จริงเหรอ
0: ใช่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วทุกคนเก่งมากนะคะ
2: เป็น MV ที
0: ่น่ารักมากแล้วก็มีบีฟกับโก้นะคะ
2: คอมเมนต์คนละหนึ่งได้ไหมตอนนี้เลยคอมเมนต์อะไรก็ได้หนึ่ง
0: อะไรก็ได้เลย
2: ใน MV ขอบคุณมากครับ
4: เพราะว่านั่งดูอยู่ที่หน้าขึ้น Flex อะไรอย่าง
0: น
4: ี้ก
0: ็ได้
2: ขอบคุณนะคะ
0: เออแต่คืออันนี้คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเราหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆผลงานที่ทำให้เราได้รู้จักรูฟท็อปมากขึ้นไม่ว่าจะไป X กับ Dice
2: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วมีอีกมากมาย
2: ใช่
0: เออมาจนถึงเพลงนี้ก็คือฟังแล้วพี่รู้สึกว่าคนฟังอ่ะเขาฟังแล้วมันยิ้มแบบไม่รู้ตัว
2: ใช่
4: อยากให้รู้สึกถึงสิ่งนั้นเลยครับ
0: อ๋อคือความตั้งใจของเราไหม
2: ใช่เขียนไว้ในกระดาษก่อนที่จะแต่งเพลงเนี่ยครับเขียนว่าอยากได้เพลงที่แบบทำให้ feel good แบบแล้วก็รู้สึกโยกโดยไม่รู้ตัว อะไรประมาณนี้เลยครับเขียน
0: ท่าไหนอ่ะโก้โยกท่าไหน
2: อะไรเป็นอ๋อขี่ม้าเล่นอย่างนี้หรอสมัยสองขวบอย่างนี
0: ้เออไม่น่าถามเลยเนาะทำให้เพลงนี้ดูแปลกมากทั้งเสียงของบีฟกีตาร์ของโก้มีท่อนแรปของเราด้วยใช่ไหมคือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เพลงนี้มันออกมาน่ารักนะคะแล้วก็ หน้าตาของศิลปินเราก็น่ารักมากตอนนี้ทำให้หลายๆคนตรงนี้ก็

0: คือยังมองกันแบบไม่กระพริบตาเลยนะคะถามจริงๆแรงบันดาลใจของเพลงเนี้ยที่พี่ว่ามันมีความคลั่งรักระดับไปไกลแบบไปนอกจักรวาลเลย
1: จักรวาล
0: มันไปได้คอนเซปต์นี้มาจากไหนหรือยังไง
1: ตอนแต่งมันเป็นท่อนี้แต่งใช่ท่อนี้มันมาจากภาพครับเหมือนกับว่าพอเราคลําเมโลดี้ไปกับเปียโนอย่างเงี
0: ้
1: ยแล้วคํามันออกมาด้วยภาพที่เราเห็นว่าเรารักใครเราทําอะไรเรามองตาแล้วพอมองตาครับมันจะเห็นแสงสะท้อนมันจะเห็นดาวมันจะเห็นแบบนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนแบบจักรวาลที่เรามองเข้าไปในตัวเขาอะ
0: เออจริง
1: เพราะทุกครั้งที่เราเห็นเขาคนนึงมันไม่ใช่แค่อุ๊ยแค่เป็นคนที่เราเห็นแต่เขาจะเติบโตในทุกๆวันเขาจะมีจักรวาลของเขาอยู
0: ่
1: เราแค่อยาก
2: เป็นท่อนที่ลึกซึ้งนะ
1: จักรวาลของเขา
2: เป็นท่อนที่แบบ
0: เฮ้ยลึกซึ้งจริง
2: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้ดีอันนี้ดี
1: คำแรกที่เหมือนกันนะเหมือนอะไรนะเหมือนการ์ตูนอะไรนะการ์ตูนตาหวาน
0: เออที่ตาจะใหญ่หน่อยแล้วต้องมีแบบมิติอ
2: ่
0: ะ
2: เราได้สบตาแล้วมีจักรวาลปรากฏอยู่ในนั้นไงก็ดูแบบโอชิโนโกะหรือเปล่า
1: ใช่เขาจะพูดคำนี
0: ้เอ้แต่ว่ามันจริงๆนะคือตอนนี้ตั้งแต่บีพูดอะพี่ก็รู้สึกว่าเวลาคุยกันอยากจะมองลึกเข้าไปในตาให้มากขึ้นถึงแม้ว่าอย่างโก้เนี่ยจะมีแว่นสีแบบชาๆสีฟ้าให้พี่เห็นแต่ว่ามันก็คือสายตามันเป็นอะไรที่มันสำคัญมากๆเนาะเวลาเราจะสื่อสารอะ
1: ใช่ตาคล้ำบ้างอะไรบ้างนอนน้อยอะไรเงี้ย
0: แล้วภาพนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะคือจู่ๆคือหรือว่าเรากำลังอยู่ในจุดที่เรียกได้ว่าคลั่งรักที่สุด
1: ตอนแต่งอาจจะแบบว่าเราตอนแต่งอะมันมีภาพก่อนหมายถึงภาพในหัวมันมาตอนที่เมโลดี้ครับ
0: บิ
1: วว่าภาพมันมาจากเมโลดี้มากกว่าใช่ภาพมันมาจากเมโลดี้มากกว่าใช่แต่ว่าก็เกี่ยวด้วยชีวิตรอบๆก็ต้องแบบมีความรักที่ดีด้วยใช่
0: เออมันน่ารักมันกำลังน่ารักเลย
1: ใช่
0: เออแล้วคือพอแบบพอไปตัดทำคลิปแล้วเติมอะไรทุกคนคือตอนนี้คือเราสองคนดูเป็นคนแบบน่ารักหวานหวาน
1: ละ
0: ม
1: ุ
0: นละไมคือมันดูเป็น
2: ก่อนหน้านี้เราดูแบบ
1: เศร้าหมอง
2: เร็วซามถอย
1: เอ้ยจ้าเศร้าหมองก็พอโอ้ยไปเร็วซามซะแล้ว
0: งั้นเอาอย่างนี้ขอถามหน่อยได้ไหมว่าท่อนไหนที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนหัวใจของความรู้สึกอยากรู้จักไม่รู้จบที่สุด
1: เสียงตบมือครับเราเล่น
0: บกมืออ่ะปบ
1: อุ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้นานกว่าน
2: านกว่าแต่เราจะได้พูดน้อยนะถ้าเปิดอันนี้เยอะเราจะเหลือเวลากันน้อยนะ
0: อยากรู้เพราะว่ามันมีหลายท่อนมากที่มันแบบมันลึกซึ้งอ่ะ
1: ถ้าสำหรับบ
2: ีคิดว่าท่อนไหนบีคิดว่า
0: ท่อน
2: น
0: ี้
1: ม
0: ัน เป็น
1: มันกลายเป็นเสียงคอรัสครับเพราะว่าในเสียงคอรัสที่ไปทำกันนะครับมันคือเสียงคณะร้องของคุณแม่คือในเสียงเนี่ยมีเสียงแม่บีบอยู
2: ่ใช่
1: ใช่ใช่
2: มีแม่บีบอยู่ในนั้นด้วย
0: ตรงไหนหมายถึงภาพ
2: มันจะเป็นท่อนฮุกครับแต่ว่าเป็นฮุก
1: หลังโซโล
2: ่หลังโซโล่ฮุกท้ายๆหน่อยที่จะเป็นเสียงแบบเหมือนหมู่มวลร้องอย่างเงี้ยข้อแค่ให้ฉัน
0: ไ
2: ม
0: ่
2: ร
0: ู้
2: จ
0: ัก
2: ตอนนั้น
1: เป็นเสียงปรบมือ
0: ตอนท้ายๆที่มันมีแบบปรบมืออะไร
2: แล้วเป็นเสียงคนเยอะ
0: แล้วไม่ชวนคุณแม่มาด้วยอ่ะ
1: เออว่ะลืมโชว์ศิลปินหลักมาตายแล้ว
2: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยว
2: จากนี้ไปเพลงนี้เดินสายโปรโมทต้องมีแม่บีบนะ
1: มีแม่บีบด้วย
0: จริ ง
1: ฟีเจอริ่งแม่บีบนะ
2: ใช่
0: ยังแล้วเราลองแบบเรียน
2: แม่แอลนะครับผมแม่บีบชื่อแอล
0: แม่แอลให้พี่ฟังได้ไหมมันจะประมาณไหน
1: แม่ชื่อแม่ก็เน้นเชียวนะรู้รุ่นเลยนะรุ่น
2: เด็กๆเราชื่อพ่อชื่อแม่กันนะครับ
0: แต่พอโตแล้ว
2: เด็กสมัยนี้ไม่เราชื่อพ่อชื่อแม่กันแล้วเหรอครับ
1: เราแม่ไม่ค่อยมีหรอมีอยู่ไหมไม่ค่อยมีนะใช่ไหม
2: ขอโทษดีครับ
1: ขอโทษครับปล่อยแกหนึ่งที่ครับ
2: เจนวายครับ
0: แต่ว่าเด็กๆก็คือล้อตอนโตก็ยังล้ออยู
1: ่ล้อสนุกเลยครับ
0: สนุก
1: แต่โตมาก็กลายเป็นเหมือนเราสนิทแบบมันสนิทกันดีนะมัน
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ล
0: ้อ
1: ก
0: ันจริงหรอมีเสียงแม่เขาอยู่ในนั้นด้วยหรอ
2: ใช่
0: ล้อ
2: แล้วก็เป็นคือจริงแม่บีฟเขาเป็นนักร้องคณะนักร้องประสานเสียงอยู่ที่โบสถ
1: ์
2: ที่แบบคริสอยู่แล้วครับแล้วก็พอคุยกันเพลงนี้อยากมีท่อนที่เป็นเสียงคนเยอะๆเราก็เลยได้ไอเดียกันว่าไปอัดเอาให้มีแม่บีบอย่างนี้ด้วยแล้วเราก็ไปอัดจริงเลยไปที่โบสถ์คณะนักร้องแบบ 3-40 คนแล้วก็เอาไมค์แบบที่เป็นแท่งๆยาวๆอ่ะที่ตั้งสูงๆอ่ะจ่อกับคณะนักร้องนั้นเลย
0: เฮ้ยเจ๋งมากทำไมมีไอเดียนี้เข้ามาเติมในเพลงนี้ได้ยังไงอ่ะ
1: มันมาจากตัวเพลงก่อนนะครับก็คือเราทำตัวเพลงเสร็จแล้วเราแต่งกันเรียบร้อยตั้งแต่แบบได้เนื้อร้องทำนองทั้งเพลงแล้วได้ดนตรีคร่าวๆแล้วแต่หลังโซโล่อ่ะมันก็มาพี่โก้เป็นคนเสนอนะจริงๆแล้วคนที่คิดอะคือพี่โก้
0: จริงหรอ
1: แต่บีบแค่ต่อยอดว่าเฮ้ยไปก็ไปคณะร้องที่โบสถ์เลย
0: แล้วสุดท้ายคือบีบก็มองว่าตรงนี้คือท่อนที่มันเหมือนแบบเป็นคีย์เป็นหัวใจของเพลงนี้ได้เลยความแบบอยากรู้จักไม่รู้จบ
1: ใช่เพราะว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าเราแบบผูกพันกับท่อนนี
0: ้
1: แบบในที่สุดก็ได้มีแม่อยู่ในเสียงเพลงของเราแล้วสักที
0: โก้ล่ะโก้หัวใจของคำที่ส่งถึงความรู้สึกอยากรู้จักไม่รู้จบ
2: จริงๆก็ตอนแรกที่คิดไว้ก็เป็นท่อนนี้เหมือนกันคือมันเป็นท่อนฮุกแหละครับ
1: ก่อนได้ก่อน
2: มันเป็นท่อนฮุก แต่ว่าเป็นท่อนฮุกที่พิเศษกว่าท่อนคือในหนึ่งเพลงมันก็มีหลายฮุกนะ

0: แต่ว่าฮุกเนี้ยจะพิเศษกว่าฮุกอื่น
1: ค่ะ
0: ใช่
1: อยากฟังอ่ะ
2: เอา
1: เรา
0: โทรเรียกไม่อยากฟังโทรเรียก
1: ไม่อยาก
0: ฟ
1: ัง
2: โอเค
1: ทันไหมอ่ะทันไหม
2: มีออกมาเลย
1: ถ้าอยู่แถวเนี้ยทัน
2: ออกมาเลย
1: อยากฟังนะคะอยากฟังอยากรู้จักไม่รู้จบแบบสดๆที่ Flex 104.5 ถ้าทุกคนอยากฟังก็คิดว่าเขาคงร้องให้เราฟังแหละมา
2: อ๋อคือพูดถึงว่าเราจะร้อง
1: ตรงนี้ใช่มั้ยร้องสดให้ฟังหน่อย
2: งั้นทุกคนมาเป็นร้องประสานเสียงด้วยกันหน่อยได้มั้ยฮะ
1: เพลงที่อะไรอะไรนะได้ค่ะเครื่องดนตรีได้มั้ยคะเรียนเชิญเลยค่ะเพลงที่ก็ไปอ่านคอมเมนต์เจอมาเหมือนกันแหละว่าเขาก็อยากจะใช้เพลงนี้ในงานแต่ง
2: จริงเหรอมีคนพิมพ์อย่างนั้น
1: มีคนพิมพ์อย่างนี่เราเข้าไปเช็คบ้างปะเนี่ย
2: ไม่
1: แหมเนียนนั่นเองจริงคนพิมพ์เองหรือเปล่า
2: อีกแล้วโอ้โหพี่เซนอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นไม่คือก็จริงๆอ่านตลอดแต่ว่าแบบคอมเมนต์มันเยอะก็เลยบางทีอ่านไม่ทันทุกอัน
1: ที่พี่อ่านล่าสุดก็อาจจะอัปเดตล่าสุดเลยเมื่อกี้เพิ่งแวะเข้าไปดูมา
2: ขอบคุณนะครับขอบคุณคนที่พิมพ์นะคะซึ่งก็จะเป็นแอคเคาท์ลับของบีฟเองนะครับเราเล่น
0: คิงบ็อกพิมพ์
2: ขอบคุณมากคนที่พิมพ์ขอบคุณมากครับ
1: อยากรู้จักไม่รู้จบนะคะเพลงนี้อย่าลืมไปดู MV นะคะ
2: ดูกันแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยดูอีกท
2: ีนึงด้วยนะดูอีกทีนึงนะ
3: และ
2: เอาฮุกเลย
3: ช่างอยากรู้จักกัน

0: ียงเสียงเสียงเสียงเสียง
1: มันเป็นเพลงแบบน่ารักมากเลยอ่ะเรียกเสียงฮือฮาได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
2: ขอบคุณทุกคนด้วย
0: นะเสียงน่าจ
1: ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณท
1: ุ
0: กคนด้วย
1: และนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะจาก Flex 104.5 Live Studio นะคะโอ้โหวันนี้แฟนๆของทุกคนคือมากันเรียกได้ว่ามหาศาลแล้วกันนับไม่ถ้วนอ่ะนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้มาเป็น FJ กับพี่ด้วยนะ
2: ขอช่วยกันช่วยกันเล่น
1: เข้ากันดีเนาะคือจริงๆแล้วเราเป็นคู่หูที่อยู่กันมายาวนานมากนะจริงๆหน้าเด็กมากแต่รู้ดูออกว่าอยู่ด้วยกันมาเยอะ
2: จริงๆหน้าเด็กมากแต่รู้ดูออกว่าจริงๆแล้วแก
0: ่ครับผมจริงๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
2: ครับผมจริงๆได้อยู่มานานมาก
1: เดี๋ยวไปคุยกันต่อไปรู้จักกันต่อเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่ารูฟท็อปเนี่ยมีอีกหลายอย่างมากที่ทุกคนพร้อมที่จะรู้จักเขาแบบไม่รู้จบนะคะก็ยังไม่จบจริงๆเดี๋ยวไปสนุกกันในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect ทั้งสองคนฝากเพลงนี้สั้นๆให้ทุกคนได้ติดตามกันมากกว่านี้หน่อย
2: ฝากซิงเกิลล่าสุดจากพวกเราวง Rooftop นะครับอยากรู้จักไม่รู้จบเป็นเพลงที่ฟังแล้วจะทำให้ยิ้มได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยทีเดียวครับ
1: ว้าว
3: ขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับที่ Flex 104.5 ครับ
1: เย้อ่ะไปรู้จักกับพวกเขากันต่อนะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect ค่ะและนี่ก็คือ Rooftop อย่าลืมขอเพลงอยากรู้จักไม่รู้จบและเพลงอื่นๆของเขากันเข้ามาได้ผ่านทาง Flex Connect ด้วย
4: ขอบคุณ Flex Talk โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Donate Cheese Ball ชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบ
5: พร้อมออกเดินทางไปฮิวหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19 ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29 สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
0: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ซิงเกิลจากตินฟีดกับเอิร์ธภัทรวีนะครับเพลงรักนะครับแต่มีความเจ็บปวดอยู่แต่ว่าก็ยังซ่อนความอบอุ่นไว้อยู่ลึกๆเช่นเดียวกัน
1: ว้าว
0: ซิงเกิลที่มีชื่อว่าเศษนั่นเองครับผมเอามาให้ฟังในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับอยู่กับ FJ Pattern นะครับวันนี้มาแทน FJ ต้นด้วยนะครับ 20:00 ถึง 5:00 ครับทุกคนยิงยาวเลยนะฮะวันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมหรือส่งเพลงไหนให้กับใครนะฮะอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ

Westlake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

เรียกว่าเป็นเมโลดี้ที่บาดใจจริงๆนะครับกับซิงเกิลนี้เลยขึ้นใจครับผมจากเมอร์ฟิสกับแบ็คฮาร์ทครับรอบนี้เนี่ยจะพูดถึงการติดอยู่ในวังบนนะครับของความสัมพันธ์ในอดีตเนาะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะจบด้วยการลาจากก็ตามแต่เขาก็รู้สึกว่าจำได้จนขึ้นใจครับใครที่เป็นคนจำความรักในอดีตได้แม่นเหมือนเอ็มเจพัตเตอร์บ้างก็น่าจะชอบเพลงนี้เช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Putter นะฮะ

0: เปิดให้ฟังในช่วง Fact และ Commented ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากครับ
1: Flex Leg Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากFlex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ส่งต่อเพลงฮิตให้ทุกคนได้ฟังกันในต้นชั่วโมงหน้านะครับกับ3เพลงนี้เลย

0: ี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะแล้วกลับมา stay tuned กันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตFlex Flex recommended this week ถ้าเขาดูแลเธอไม่ดี mean feed Thai of bus because of you I shine

0: ดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: วันเดือนปีซิงเกิลใหม่จาก IC ฟังได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม

0: ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Lido Life House Nostalgia Replay Presents Audi มาย้อนทุกความทรงจำไปกับบทเพลงของ Audi 26 กันยา Lido Hall 2 กดบัตรที่ Ticket Melon
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45 นาที ที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลจากแก้ววิเชียรี X มาทีมนั่นเองนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจปลอดภัยดีครับถึงไม่มีใครนะครับแต่ก็สามารถรักตัวเองได้นะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันคือเซฟโซนของเรานะครับกอดตัวเองดีที่สุดจริงๆเมื่อเราเติมเต็มความรักให้ตัวเองได้แล้วเราก็จะสามารถนะครับไปรักคนอื่นได้อย่างเต็มเปี่ยม
1: wow.
0: MJ Putter เชื่ออย่างนั้นนะและนี่ก็คือเพลงที่ MJ Putter นะครับเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะครับยิ่งยาวไปถึง5ทุ่มวันนี้นะครับขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
2: 1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: อภิมหาความสนุกกำลังจะเริ่มต้นขึ้น Henry Lau 2026 Enjoy the Show World Tour Bangkok เมื่อศิลปินและนักดนตรีอัจฉริยะระดับโลกเตรียมบินลัดฟ้ากลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันและสะกดทุกสายตาอีกครั้ง28พฤศจิกา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาทกดบัตรได้แล้วที่ Thai Ticket Major Fantopia My Seat and Damai และ Trip.com สร้างสรรค์โดย Global Life และ iMe Thailand
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
6: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

Radio Jovan ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5The Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love Is Showbiz และ Love Is Entertainment

0: ทุกคนเคยได้ยินคำว่า My Dear Loser ไหม ซิงเกิลนี้นะครับพูดถึงความรักที่ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่อยู่ข้างๆกันไปก็พอ
1: ไหน
0: กับเพลงที่มีชื่อว่าขอแค่นี้นะครับจากปันนั่นเองเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยในช่วง Fake Recommended ครับ Flex Recommended Flex Next Hour แต่ต้นชั่วโมงหน้านะครับในช่วง

0: จอกันแน่นอนนะครับกับ3เพลงนี้เลยในต้นชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสเตจูนกันต่อได้เลยที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Into It Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me Strong
2: กรอกเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
3: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
4: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
5: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
6: Flex 104.5

รายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: คนมันรักอ่ะช่วยไม่ได้เนาะกับซิงเกิลนี้เลยนะคะเฟิร์สอนุวัฒน์ฟีดกับ C9 ครับกับเพลงที่มีชื่อว่ายินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่าส่งทุกคนเข้านอนนะครับในท้ายชั่วโมงนี้ในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ด้วยเอาล่ะครับเดินทางมาสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะครับของ FJ Putter แล้ววันนี้มาแทน FJ ต้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากฟังเพลงไหนอย่าลืมนะครับยังพอมีเวลาอยู่ขอเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยว FJ Putter จัดให้ครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: บใบเสร็จชิงโชคกับเจ้าพ่อจับแจกวันนี้ถึง30กันยายนนี้
1: กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์รักวัยรุ่นแห่งยุคไอฉีอีออริจินอลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟน
2: ตอนเนี้ยเป็นแฟนกันแบบไม่เปิดตัวไปก่อนนะ
3: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: แฟนหรือศิลปินใครจะได้เป็นเมนอันดับหนึ่งในใจติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 21:30 นทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัดเวลา 23:00 นที่ไอฉีอีที่เดียวเท่านั้น

0: และนี่ก็คือ Mark On นะครับ Debut Single นะครับที่พาทุกคนไปเห็นอีกมุมของเด็กกลุ่มนี้เลยนะครับกับ Tax นั่นเองครับเพลงที่ MJ Hunter นะครับเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในช่วงเฟคเน็กเอาต้นชั่วโมงหน้านะครับก่อนจะจากกันไปนะครับส่งทุกคนเข้านอนด้วย3เพลงนี้เลย

0: ทีนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงของ FJ Putter แล้วนะครับขออนุญาตส่งทุกคนเข้านอนนะครับคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับอุ้ยนานๆทีจะได้มาช่วงของ FJ ต้นขออนุญาตพูดคำนี้นะครับว่าลาตีสวัสดิ์แล้วก็กุดไนท์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันจันทร์อังคารหน้าเลยเวลา 11:00 นถึง 14:00 นที่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร
1: ์ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
4: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 เมื่อผู้คนดนตรีและหัวใจยังเชื่อมโยงถึงกันอังกอร์คอนเสิร์ตครั้งสำคัญจึงเกิดขึ้น Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Arena อังกอร์การกลับมาของสุดยอดโชว์ที่คุณประทับใจพร้อมยกระดับการแสดงครั้งใหม่ที่จะมอบความสนุกเกินคาดในบรรยากาศเวทีแบบ360องศาให้คุณได้อยู่ในทุกวินาทีสำคัญไปพร้อมกับนนทนนกดบัตรพร้อมกันวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเที่ยงตรงทางอีเวนต์ป๊อปแล้วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโมเมนต์สำคัญครั้งนี้ด้วยกัน3และ4ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าอีเวนต์ป๊อป AMT Skincare ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5The Addict Lido Connect Major Cineplex สร้างสรรค์โดย Love is Showbiz และ Love is Entertainment
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
2: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ไทยรัฐ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
3: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
0: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7 พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาท Membership Pre-Sale 28สิงหาที่ thaiticketmajor.com Trip Group Pre-Sale 29สิงหาที่ Trip และ Group เท่านั้นและรอบทั่วไป30สิงหาที่ thaiticketmajor.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMeThailand

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พร้อมออกเดินทางไปฮีลหัวใจทุกดวงกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของวงมีนใน Mean To You Tour ครั้งสำคัญที่4หนุ่มวงมีนจะออนทัวร์คอนเสิร์ตพร้อมพาทุกเพลงเพราะมาร้อยเรียงกันเป็นโชว์เต็มรูปแบบที่จะเข้าไปนั่งข้างๆพร้อมดูแลหัวใจผู้ชมทุกท่านกดบัตรพร้อมกัน1สิงหาคมนี้11โมงทาง I Have Ticket ร่วมออกเดินทางไปพร้อมกับบทเพลงและดนตรีจากมีน5กันยายนกรุงเทพ12กันยายนหาดใหญ่19กันยายนอุดรธานีและ26กันยายนเชียงใหม่สนับสนุนโดย I Have Ticket Intuit Vivo ร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Lido Connect สร้างสรรค์โดย Love East Showbiz และ Love East Entertainment Me
2: Strong Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: เอฟจากญี่ปุ่นขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเจลาโต้จากโมโต้คราฟเจลาโต้สัญชาติไทยกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสเค้กตัวตึงสายชีสเค้กต้องชอบและยาคูปีโป้รสชาติยอดฮิตของหลายๆคนใครอยากได้เมนูทั้งหมดนี้แบบฟรีๆแค่ลงทะเบียนที่ Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที19สิงหานี้พบกับ Hard Boy The Young Wolf และ Mr. Miss Fortune บัตรราคา360บาทเท่านั้นกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 50 Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณใครคิดถึงมาม่าโอเคสควิดอิงต้องลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่ Black and Crab ลองเลยแล้วจะชอบน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
0: ้10 45 Non-stop music 10 playing hit 45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
1: ้10:45 Non-stop music

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยปลีนยางดันลบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้ 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันล็อป4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันล็อปช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยปลีนยางดันลอบ4เส้นฟรีร่มกอล์ฟ30นิ้วมูลค่า690บาทที่ดันลอบช็อปที่ร่วมรายการถึง30สิงหาคมนี
2: ้10 10 45 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์ครับลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พวกเราไลค์แคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแสลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโลอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
8: ถ้าคุณคิดว่าคาโบนาร่าที่เคยกินอร่อยแล้วอิงอยากให้ลองมาม่าโอเครสชิลลี่คาโบนาร่าครีมมี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือซีดเลยล่ะลองนะเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกาละครั้ง6 Tattoo Stadium 19ธันวาคมนี้ราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 1,500 บาท29สิงหาคมเตรียมกดบัตรที่ Event Pass
1: Flex 104.5